กอบุงาบุงาโกหรือมุรุงอกกีวงลุรุญมอรอติลุรุมาแรนิงจัดจัดติยังลาราสเปลงมุราบลิรุจักปานเนจตมุลกังกุตันโดยกติกดินิงปานาริมากุโอมากุเปนสเปดากุเปนเรตากุเปนสุมอร์กุเปนกุวิตาเปเออากูเกลือดการเววานี่กี่วะเนนโอ้เจอถูกแป้กเว้ยมันแรงละมูประกอบพ่อปะพ่อปะนิ่งประกอบสิจิกุิดาที่มันเน็จรุ่นในหัวติกูหิลังหิลังันพ่อปะสิจิเอ้ยย้อนจอกก็ปะเราจะบอกเป็นเจ้าเรื่องเลยเดากาลุกาลันมาตากองเลยมาเจลกิดapa itu mamer ke suara ni bojo ni dewi-dewi apa yang bisa nyuara ke gur bojo mu pak ayo jawarin kupingmu burung ada yang cedok ayo nyawa yang begini doan dumat-dumat lambini kedep neridil sikil wak-wak ngelemah apa kuih bagong tuko tuko wai orang kuman mani panci kabeh tak mblep bojo ni suara ni apa pamer ke nganti nongor lambini kang kaleng nganti nongor petruk nganti jebret apa yang dibuja bisa nyuara lagi mungkwe dewe ada aku ya gawe kagetan selendro patut songo lho selendro patut songo aku ki pangling ngawongnya ki ora pangling suara nih tak kandani selendro patut songo